0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州，我们来啦！
2: 萨瓦迪卡，ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้ออยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะชาชาว่าไงที่รวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบใส่กินดึกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไปเริ่มกันเลย
2: โอเค
3: ของแตกของแตก
4: โอ้不行饿了饿了为为什么我就看这个味道就来了
2: 太香了哇
0: 好香啊贵州蛋包洋芋
4: ，Thank you， 我也想吃。
5: 贵州菜太棒了，
0: 想吃吗？想尝。
3: I like this
2: one。恋爱豆腐果，这个是什么？
5: 你还记得这个吗？
4: 知道
5: 豆腐里包折耳根，
4: 我很喜欢吃折耳根。哇
2: 哦！叉叉
0: 也要尝，
3: 溜了
0: 叉叉尝了就有男朋友了。
3: 耶，男朋友 please，
4: 吃完就想恋爱。
3: เป็นอาหารที่แบบผู้ชายเอาไว้จีบผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าแบบให้ทั้งแม่ทั้งลูกพร้อมกันแล้วก็เกิดมาเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นนี้หรือเปล่าแบบ family love
6: ว้าว
3: อย่างนี้หรือเปล่าม
7: ันไม่เหมือนที่เคย

0: Yes, ready, go.
1: ราคาหลักล้านสุดคือแบบว่าหนูเข้าไปเห็นแล้วแบบพูดออกมาเลยว่าว้าวคือมัน